นาอีกาละจะโนโกเกฮาโกเดงอีกาละจะโนโกเกฮาโกเดงเจขาดาดานาเดงพระบุขาดาดานาเดงอีสันเนบุลูนาบุลตะเอวิเอสันเนบุลูนาบุลตะเอวิเจอาดาราจาโตวาพระบุอาดินารานีโตวาอีกาละจะโนโกโตฮาโกเดงเอกราชโลโกเกฮาโกเดโอตุกาจโลโกเกยัยพระบุเดสจโลโกเกยัยอิจาติมุนีมาเอวตะเอเวเอโมจีธารุมาเอวตะเอเวเจปาราชโลโกเยวพระบุกาจโลโกเ